เออจังสี่ละพี่ชายเอ้ยมือหนึ่งนั้นได้ยินฟ้าสั่งน้องห้องสั่งปูป่าคือดังเมียซาอุสิสั่งผัวขี้คอยแฟนสิหนีรถใจน้อยผัวสิหนีรถใจต่างเท้าสิหนีไก่นางคือสีทนจากน้องเมียเกวาเอวหามาโนลาน้องลาเอิ้นสั่งพี่สีทนตอนสิไปสงครามสั่งเสียเมียเกวบัดนี้ถึงเข้าแล้วคือดังหัวมันเจวไก่จากปั่นเขาใหญ่เมียหลักอะไรผัวสิไปรับจ้างทางคุณว่าเจวไก่ถึงขวบปีจังสิได้กับตาวมาเห็นกันนอผัวนอแนวสำคัญคือเงินตามันอยู่ไก่เหลือลำทะเลดำทะเลแหล่ทะเลแดงแกงจังปังพี่ชายเอ้ยแถวตะวันออกกลางแดนนรับบรรลับจ้างนี่นางนองแห่งหวังหลายพ่อปันกันกับสายฝ่ายสายไหมมาเนาจงผัวไปเที่ยวคุ้ทองเถื่อผลความถูกให้คือบ้านมูเพิ่นไปพ่อเพิ่นเอ้ยอย่าเล่นโบกเล่นไพ่โปทัวให้โลให้คิดเห็นความถูกลูกมีอายุทางบ้านธนาคารเฮาเป็นหนี้นายทุนตั้งหลายหมื่นร้อยละสิบร้อยละหาเศร้าพร้อมก็ยอมมีแม่ตู่สีอยู่เฮือนไตจานคู่ให้อยู่เงินลุมซุ่มเพิ่นเอาดอกเบี้ยมาถามข่อยอยู่บ่เซาแม่ใหญ่กาป้าเบาเท่าพ่อกำนันซาเขาหน้าไปจำนำนำทวีเล่าทำนี่ฟังความเมียเด้อคุณพี่ว่าคนดีผู้ใจใหญ่พี่ชายเอ่ยเรื่องให้โลบกไพ่ตัดทิมอิมละอาให้ผัวตั้งต่อหน้าประสงค์ว่ามาหาเงินสรรเสริญย้อนย่อพ่อบักหำผู้ใจปั๊มหาเงินคำมาให้กำลังใจเมียสิซอยเงินเดือนหลายมากน้อยสิคอยค่ะให้ส่งมาเอ้ยสิคอยท่า

แล้วเมียสิเลี้ยงลูกทาจนกลัวผัวสิกลับสร้างความดีคอยรับสวัสดีเมียกะฮู้บ่ปันใจใส่สู้คือหญิงผู้เขาสัวผัวนางเอ๋ยขอให้ผัวเชื่อมั่นใจนั่นอย่าหวั่นไหวแม่นว่าผัวสิอยู่ใกล้ผู้ใจต่ำมันก็เป็นผู้หญิงดียังมีทมพี่ยังห่มกะท้องเว้าเครื่องสมองของเจ้าเศร้าสามันดีกลัวผัวอย่าคิดเรื่องนั้นใจมันในเสื้อเมียเสียสกุลชาติเสื้อคอยบ่สัวให้ผัวป๋าสิรักษาศีลธรรมมีดคล้องเถาพองเถาขออย่างเดียวเจ้าอย่าเอาเมียน้อยบัดรวยมาอย่าหาใบคอยสิปาดให้ใกล้เป็ดกลับไปก็ได้ปะ